ใช่ผมคนที่เขาพลอมาคนที่เขาช่วงวันจุเส้นอะไรวินิกิเซนช่วงวันจุอุปบิกาเซมันมาคิเซนเส้นอะไรวินจุไรจุไปก่อนแต่ไม่สกิจูอุกชุดเตยี่การโปรดสิมาจ๊ะพี่จะตัวขัดตลกสิมาจ๊ะอาช่างไม่สุดตัวแล้วสิมาจ๊ะหกสุดตาเปลี่ยนสุดเด็ดสิกิจมองขัดตลกเลยแต่ก็ได้มาสิกิจูไปยาวขัดตาเสียเลยทำไม่ชุนชุนก็ตะเกียบนัดตัวลอยลอยมากกว่าสิติสิติจะชงวิตุสิกิจูทีจูแต่ชิมันอีสวดตัวโลหะเสียวอยู่พี่เราชิมอะไรกันแต่ก่อนแต่มาคุกสุดาพี่ทีจูก็จะหัวใจเราอยู่นู่นอาช่างอยู่ตัวเราชิมไว้ทีจูถ้าคุณเนี่ยหรือข้าจะยัดตอนนี้ถ้าเราเล่าขึ้นมาบ้างข้าจะยัดใจข้าเนี่ยสมุทรเราข้าจะยัดตาเกี่ยวเลยกับสกัดตัวงูเสียออกขึ้นมาอยู่เขียงงูยงอัดตีลูกชาวบ้านเนี่ยก็สนุกใจเนี่ยมีกูว่าปักกุนอัดตาเล่าขึ้นมาบ้างข้าจะเก็บตาลูกสาวงถ้าคุณเอวดีมากเสียนข้าจะเก็บตาชาลูกอยู่กับลูกไม่สุ่มอุ้มยาตาโตเสพพี่วัลกิจูกันด้วยอุ้มยาตาเนี่ยไปยังตรงอะไรชามันเนี่ยก็สนุกเสียนข้าจะเก็บตาลูกสาวไม่กันแต่สิ่งที่มุขลุนนั้นไอ้สิ่งดอกที่มามีอยู่ลาบนี่จิตกระตุ้นสิ่งคุณได้รู้สิ่งดูสุดขลุนนั้นที่กิปลักตัวรู้ไม่หมดอ่ะอีกชิ้นสุดที่ทั้งมาเนี่ยอุ้มยาตัวนี้อักษรเลยแต่ไอ้ไปกันละกันตลกสมากเลยนะคัดยังไงนะพลังไม่มีอะไรลงเลยอีหลังอันก็เสียนไอ้ไปกันกันละว่าเราสักหนูแล้วมาคุยด้วยไอ้เรื่องนี้ก็มันสิบเราตัวไอ้ขั้วขัดติดอยู่บนเด็กสิบปันไอ้ขั้วหังจะพาไอ้ขั้วปิดพาเราว่าเราสุดคุยด้วยนี่ก็ลำบากนู่นนั่งบนรถตั้งอ่ะอีขั้วปีเดียร์เราบล็อกสุนิโอเคอีขั้วปีอ่ะก็จะเนี่ยตัวสูงหมดก็ไปซื้อนี่ดอกขับบล็อกนู่นมันชิมอะไรกันสักก็ไม่กลัวนู่นมันตัวเสียอะไรทั้งนี้ตัวไปเช่าคนในสูงหมดดิมมี่ไอ้ขรุปิลักเสียป่าโลวะโลตุยเลยนู่นเนี่ยเก็บประดมแมวตับเปล่าง่ะที่กุมันมาคุดอยู่ไอ้ขรุปิเสียป่าโลวะโลตุยแต่แมงกิจูริมีไอ้ดักเห็นเจ้ากระดมพิชาตัดเอาไว้วันไหนโอเคอ่ะมีกันจ้ะข้าจะยัดสุนัขเลยมาไอ้ขลุกยาตลอดสุนัขได้ไม่จูนได้ไม่นุ่งตัวเราวันสุนัขก็ไม่ก็
tapaan, niin se tykkää

แต่ก็เอามาว่าเลยอุบัติเทียรักเลยทานนาละอังกุเทียละมั้งอิตาละมั้งอังกุเทียละมั้งตัวเองที่รู้ใจว่าที่นี่ละมั้ง

0: ಬಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಣ್ಯ ಪಿಶಾನಿ ตัยกะคอมะยกไคกะกะตัยชะตะตารุตุนะกะกะอะติอะตุติจุมมะตะตัยมะโลนะกะชะกะจุมมิชุกะอะตะตะบุปิชิจุนะตะตะอะโลวะจุมมิมันตัยมะอะงะคัมมิตะกะติโกปิจิฮัมนะตางุดาคชิลูมะโลฮัมนะตางุดาคชิมะควังวะจุมมะกะตัยมะตะตะกะติติตะเนะปะมะกิตะเนะโพ ตานะอักชะโคโลอะโคโลนีมะคิวเชานิงิคิมมิงวังอะโคโลอักชะโคโลนะดาวชะโคปุติกิบะจุมมะดะบุมะกิติกะชวะชุกุไตมะตะตะกะนะชิกังนะไปจิตตังเมะกุมามะโคะนิริดากะชวะตะโคโลฮัตตะจุดุกุไตมะลุชุดะตะอัลปุลาวติกะไกบะตะโลอะดะกะปัชชะปะ ขันติเนปิงวะฮัตตะละคิมะกัตตะปิลิตะปัชชะตะโลอะมะลุชิลัมปิงวะกะชิบุตะมะกองอุดุมมะกะอะงุติชอชอชิวติอะงุติชิอันนะชิวนิเรียชิวติอิมัยตุดุมะตะปิงวันไตมะรุตาวตอกันนาตอกะไกนะกะมีอะนิคุรุกินักตุนิปิงวะชะกะตวะโลมิมะไตลาอะนิวงไตควะทินาปิกิกุดุมะติอะนิกะรังิตุชะตาบุ ใจกว่าปิงวัดที่ลูกินเต้าตัวขนาดเต้าปิงวัดว่าพัดมือมาเตะขามุดปิงวัวเลยอาทิตย์วัดชุดที่ลูกอุ้ยยังวัดชุดที่ที่เรียกจะมีอิงวังวัวเลยอาทิตย์ทำเอาหน้าอุ้ยยังชุดนักชุดอุ้ยยังวัดตัวขามุดปิงวัวกับมินิที่ตัวขัดกันที่ตัวกันมินใจมาลุตุช่างวัวโชคมีจักก็อิงยัดตะกามิเก้านั่นนี่เราจะทำเป็นขนาดที่ลูก เราจะทำเนี่ยว่าจะมาเท่านั้นนี่ชินาเนี่ยนี่ที่มาจุนเราใจลูกตุช่างว่าโชคมีจักรก็อินเนี่ยที่ลูกอินไม่ลูกพัจจุบันมาถึงอีกาอีกาอีตะโกกะมัวตะโกกะมุตตะโกอีนี่เรียอีเกียกาลัวโหนี่กะซิกนี่เรียเรียกาลัวโหนี่กะซิกแล้วตะพัจจุบันมาถึงแต่มาเท่าอีกที่มาจุเราจะเนี่ยตัว แต่มาควบเป็นว่าก็เชื่อเรื่องมันดูมีจังว่าก็เชื่อว่าดูอีหลังอีพวกก็เชื่อมันอะไรก็ได้ดูอีหลังอีเรื่องข้าวมันก็รักสุขตาควบตุช่างว่าสุขตาก็ใจกว่าอีมินนี่อีที่ชิ่งมามุนเราอยากทำเนี่ยเป็นกว่าอุจจาระหรือหัตถ์ยมมาทักเขาลากาตุสุดแล้วหัตถ์กลางใจมาอินน้องอินนามิอินน้าอยากทำเนี่ย อุจจาระเงี้ยมักตัวเราหัตถ์ยมมาตาอินยาหัตถ์เราเชื่อมาเก็บบุญขันตัวนั้นแต่มาเจ้าก็หลอนอาตุติจุดดูดูว่าจะเข้าตะกุนเนี่ยจะปิงวัวก็จะข้าอภิญญาจะได้บุญโลปิงวัวก็เชื่อคนในลิจุอิลิเจ้ามังงินนั้นไม่เป็นนักที่อัมมาโลเก้าตุเต้าวัวก็จะขบวนอะไรตัวที่จะเอาตุเต้าดังไม่อุบะกุลีพิวเชื่อใจที่ก็ขบวนอะไรได้รู้กี่บาทจะได้บุญ
1: ขบวนนักตัวเราไปดูอาตุติจะบุญมาอยู่กับคุยนั่นมีแต่คุณนั่งว่าที่เที่ยงคืนนะครับเทศมันนี่อินุสิริรักตันนี่อุลลุกัตเจ้าเนี่ยกุฏิอาตุติลาก็มาคันนักลูกตัวว่าอยากไปเลยกุนิสักค่ะนักเมฆ
2: คุยนั่นมีเทมาครับอืมโอเคอาตุติการุงมาตัวกว่าอินุสักสิมายามินิกมานามอัจจิกยุนเนียตังิตอุนิกาตัวติลุกิเทสมันนี่อ๋อมาเรียนรู้คัดตักสิมายุนคิสุขาวรู้คัดตังิการักติลุกิตปิลกิยักสักการู้ยักคัดตักตุวินยารีขันุตินัดยักเต้าคุยนั่นมีอุนิกาคัดตารุกิตเจ อุณหภูมิปิดตัวครั้งหนึ่งอักตกไอซ์อภิขังงงมิติมาตัดดิ้งเมื่อนิพิลิโอตัวรักสมัยวินักซีบีซีคุณนิดเทสุมันีอ่า1991งูติลลูกอุนิกาตัวอักตกทุสานเอรังมีกัดจิกุตนิพิตตัวกักตุงอาสุกติลลาบุน
1: อุนิกาตัวปิกิอาคุสุนยักปุ่งอ่ะ